0: 本日本語本たれまだがやったにはらまが課題でせくりのね不安出水しょっとくれまださっきりばこんぱんのなてんかってなまさるななきえな
1: パ
0: パロかだいあいらいとぱいびげ
1: ママラグラブラママナあいぎヘリクタレーカネハバニママラグラブララ
0: クリエせぴほんどしあどがざらわらせこあどがママがいぼいえこいにがはくたんさならがねあどだけでライリクトーバコ
1: はなさなしこなざらわに
0: フットボールクリケットなんさなどしゃ
1: ボールかおし
0: ぷんたるくたりはじぽうらくたばにねハロー、ハロー、イマラ。
2: ハロー、イマ。ルモ、カンタ、カリハイギア。
0: ジャミニー、ラクリマ。
2: ラクティネア。エコイデス、カニハラムブロー。
0: ハイディハラムディ。ケテル、パブデニー、ヘデナ、アユポンマ、パレドイトキバニ。
2: アドディ、マディ、ランビランカンダガ、クドンティバトクドナ、ホスピタンダガレレザーニヘ。
0: アドマティトウモディマ。
2: ก็น่านะครั้งนี้พงศ์ว่าเขาจะการกี่การเมนตาแต่นาฬิกาทงเนี่ยไปชินได้ไปให้ไปนี่อีมานให้เช
1: ป้าป้าแม่มาดี
0: บ๊อบก็คิดว่าจะคิดว่านี่บ๊อบตัวมาช่างงามดีให้ดูเช่จากตัวจากทัวดูก็ตุ้มมาสิให้ยังสกุลสรุปหลักกันเนี่ยบ๊อบก็คิดว่าอีกคนนี้ชื่อสรุปสิโก
2: ้ฮัลโหลฮัลโหล
0: อีมาไปไปเจอรี
2: เขาจะพาไปยุโรปทริปหรอ
0: หลักตรีเอม
2: าก็ไอ้หนูเนี่ยให้สิบุพรุ่งนี้ป้านมาปันตาละพ่อก็จะเข้าได้เดี๋ยวหนูเนี่ยมาสักลิสิบุไอ้พงศ์อ่ะอาทิตย์ที่นั่งโรงพยาบาลแต่สักแล้วก็มุตตาที่ยังอุโสเนี่ย
0: ไอ้บ้าเฮ้ยยังไงลูกเ
2: อ๋งางที่กำเดาเรีย
0: กจักชารี
2: ก็ไอ้หนูไม่ต้องรีบเลยละสิบุอาทิตย์มาที่พูนไปคิดบ่
0: พูนที่งั้นใช่พูนสวิสโอบเลยกรีมา
2: ไปเลยไปพงศ์ไอ้โรบิสักแล้วลูกเก๋เปล่ามูพองนั่นละสิอีมาทำไมทำไม
0: ไอ้มา
1: ก็นานุมามาละ
0: ห่วยห่วยบุบกตัวนาบขรดีเพรย์หายิงลากีหายริบะฮัลโหลฮัลโหลอีมาดีไอ้คุยด่าลากพิกินูลากพัตตาร์สูอังกังสกุลสัตย์ที่สัตย์เปล่าลงนั่นละกะการีกินูหายไปแต่อีมาหักช่างงามดีजामिनि नै मागे नाब सेनेरी नै हाइजिन जरबनि
2: आ होय होय इमा भातारे नो मोनो मो हाउजिन ख्रेने बुङो असो अपन दिमान्द्रे खबर दगा हाब कदर
0: इमा हाकुम सिदा मदु इमा गिसु आइ गिसु मिक्स थिबनि मि मांखि बगि मोंग द पुलिस त पाउ पिबदि फै अदुसु ngasi हयेंग सि येंग खिसि दैमा आइ सिंगना बसुले
2: करी सिंगना बाहायबा
0: होय มักสิอันดับมือถือโฟนเดอวารีคุยในสาบมัตเตวีหิงดันะอายามัสไฮมา
2: อดูบุญนังนะก็ข้ามไปยัดระไฮบะหาใจไปยัดร
0: อมัตเตวิชุมยิงบันิดา
2: อิสลำหางตุ่มหางดับปูระกาฮัตโตขัตโตปีรำลาบดีคำดงนี้เขาจะการกีมือถือเด็กเขาถกระกาฮัตโตเปเซสันนบีโวยเดบดิดาไอ้ปากัดปนลอยเลยอีบุงว่านังสิบุอันท้องนับปังิดะก็นั่งบุปังยิโรสิงยิโรกะรีให้ตัวอินโนอิมาภาพตาเดดา
0: อิมาน
2: ั่งยิวาดูท่าบดอิมาปักขัดปนัยชาจิตโอยเรมี
0: ฮาวจิกอังกฮดปะลวยรกะลายมุกเยกกะตาปะโกอดุดกิลัมเจลอมุกปะปากะเซียนกะตาปะ
1: ลายเอกปัตตมลีบาลัมเจนตมลีบาการีกินโ
0: อไอ้นั่นนะฮันไฮบดูนังกาวร์มาเลเน่กิสเทเลนท์ฮันไทดนานักคุยกุมอังกังมายามอังกัลลัมจิลลายเอกปัตตานาบาลัมเจนยังปัตตานาบาโอหุมโอหุมตุปุลละกาควายตะกินนัมบารียามพังบดูมาจุดมะกุกพาร์ส
1: มะกุกตาบะบูการีพังดีบ้
0: ามะกุกตาบะกี้ไปชาสูปีนี่ไฮสติฟิเคตสานาปุตอาโซบามาอดูไอ้ป้าป้าว่าไฮเกมายามดูเถียงนะบ้ากี่ดับไปบดูมารูนี่มาดูตั้มก็ดับนี่โก
1: ้ไอ้ดีลำเจียนยามในย่างอีดาบุบุน่าใช้เกลเท้าบดีที่ในย่างอีวิ่งวิ่งวิ่งป้าป้าลำเจียนหานะเซียนชีอังกัดดีไอ้ให้เลย
0: เช่เช่เช่ 나콩도 카레 라우나 라우나 간게다 봐 세세 시대기 시파오 갈로 세 아들기 밑도 탐네 옌가다 봐 마카디 옌바야데 센시코 셀셀 쿠뚜 얌나 판도꾸노
1: 마시모마 라카자
0: 하이엥 하이엥기 마탕 항체 라카니
1: 마마 라카니 라카니 라테 누구 마나타 에코이 자카니 자카니 자테 Papa nang na chinti.
2: Hello.
0: Hello, Imara. Hi, Biu, Ima.
2: Ibu nga.
0: Ima.
2: Nupido. Sing the nupa magalay minara mi hai dana.
0: Ha.
2: Mi khara na para ka pura I hai di ye. Ado, ay koi nupina di yaba na tamani.
0: Oh.
2: Hau zi pao mi singi mamang da puto ka ni hai. Di bida su ut ka ni ye. Ima pao ngay di ko.
0: Ima.
2: Ima di ne. Ikai kai da ko
0: ba
2: si bena phali hei bungo pau si yau da na ba tv da ga ut na ba kana kana da nang bu khara haina pham lei roi dro
0: ima hama tu gi wa do ai tal le ma khoi ma khoi thok pa
2: ado nang ge gi mi sati loi le da na pum loi loi le hai ba
0: ima ai khoi ne da kai su sok ti ma khoi ne sok se ga da ba ni
2: nang su la u hari ba ni hau ji
0: in ma sa pi ru so
2: kai no ne hai si ba

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: गुड आफ्टरनून। कनाओ बिरबनो
1: मेरा मई लंगथा बांधे की सनाई आई मनी। हेलो
0: लंग थपाल देगी सनाई आई मा।
1: कोई रब की तुमदा मुनी जंग जराई बा।
0: होय होय अखोई तोइना फोन फंगबिरग सुको अतोप अमुको फंगजिबा कॉलर सिंग ना हेक्ता मोइसु फंगद बगी नुंगाई तबने को अदन कुई
1: माय
0: हिरा बगी
1: माय।
0: तुंगदा अमुक मयाम गी खनबिरग ngasi अमुक थेंगना जरग वारी वताई साब फंगजब अदु कि मतिक नुंगाई जे हाय बियो करी
1: यम
0: करम
1: नुमाई
0: बुआ फ
1: जे निरा
0: नुंगाई जे हाय बियो
1: लामा
0: हाय बियो।
1: कोई कि दी कछु थे रोपा है निंगाई ले जदे लंबी थोंग न तना लंबी थोंग जे दुख कि मतिक नुंगाई जे दे मेदा
0: होय होय
1: अदो बहुत कि दी यम लांग न ये दु बुलांग गोई छौ तने सेंजन न कोउ दि लैत्रे नोंग कि तंग ता पद कोंग नि कोंग अ तंग आइ द ना साइकल थौ बाउ याद रे अदन कि वन जे खुन पाय ल ग थां क ल ग त पाय दु यौ रे अदो कना गुम न न उसन दे त्रे मेदा อันนี้ว่าไล่ดิบ้าอีซ่าไอซูอีซิลินาวที่บุงป้ามายามเนี่ยนะคะเรียนยามดีซะนะเดี๋ยวพี่มาเต็งได้ตาพี่ขอพี่เต่านะคะเรียนกันขอเส้นดีแล้วก็ดียามนุ่งไงเจ๊กันนี่ฮ้อยฮ้อยฮ้อยบีฮ้อยบีเดี๋ยวตั้งกระชุดเธอไปเจ๊นี่ไงเลยเจ๊ได้ในลำบีถงเจ๊ดมไออ่าเพียงแม้จะบอกคนที่เดียวต้องยังเจอแล้วเนี่ยบอกก่อน
0: ฮ้อยฮ้อย
1: อ่ะเดี๋ยวอามาตะกุสันดีจะมาเนี่ยยามนุ่งไงเจ๊จะตัดอ่ะ
0: ฮ้อยอ่ะคือกี่มารีเลยนะบัสซิงนะสิกี่ทารมสีตาบีระก็หายจะบัตรเรก็สวยดนะงาไซกี่ชนะยังเมื่อกี้อปามบาดูกะมายามปุ่มนั่นเมื่อกี้อปามบาสิขังบีระก็สวยดนะทุบมาตั้มดาทับบักมารีเลยนะบัทับบักซิงเราขัดปีระก็โอ้ยสนุหายบัวฟอมสีทำใจกันอ่ะตัวปะกันดีกันบัวฟอมสี
1: ฮ้อยบีฮ้อยบีงานชนะกี่จะชิวนะเรียกว่ามันสันตุปีระคิดดอ
0: ฮ้อยฮ้อย
1: มาดูยาแล้วก็ที่ฮันเดลันจันดิการกิจันนาริบะอิมุงมันุงกีนัตระก็เรื่องอะไรกี่ลนตุกที่ได้ยามซ้ำนะบุยนะทุกเรื่องก็ก่อน
0: ฮ้อยฮ้อยอ่ะดูมาดูครับตัวนั้นสันตุกที่เราก็ปั๊มใจอยากที่ฮ้อยฮ้อยคุยกีคุยกีมายามดาคุยอากาศบันิมฟันนะสันตุกจะริบะทารุมซิงนุ่งดาฟุ่มมีบัวขลอนซิงมายามปุ่นนะอภับบะไมค์ไอรุมดาจัดมินะบะกีเมสเซสปีบะทารุมอ่ะมามายาวริบะเนี่ยบอกว่า
1: ยำนุงไงเจ้คุยกี้ปั๊มจะบัสซิงคุยเรดิโอตาบะสู้คุยตาบีบัสสู้ทวายยาวนะก็ยำนุงไงเจ้ดูกะทารมสรุปยาบีรักปัสสู้ฮันนันทากะเจรีมารักมารักตะมันิมาลาดสู้ดมกจิตีบีรักอากาศบันิมฟัลก็นักนั่นเลยมีนะสิ
0: ฮ้อยฮ้อย
1: ตุ๊กปังพังเดตาบีนิงบัจจุไอหนวดปฏิ

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज के थरमदा तरम नोकचरी कना ओबिरो
1: हेलो,
0: बनो।
1: गुड आफ्टरनून।
0: बिमोला हाय बिबा
1: मेरा
0: लाइफम दो मुतंग निंगसिंग निंगसिंग बिउ
1: आदुबु मेमोन थाकलेबो वाफमदो यामने फजेबो वाफमनिदो आइजु आइजनिंगने दुबु मेमोन हारमनि नता माने
0: हाय हाय
1: मौ हायबसे अखोसु मौ निनो निदो ए यमदलेबा अफसुबा निसिमा दगिन लुपानन दलेबा थाबसिगे रे थंग सोइना वखिना बदो दोमने जी हाबो आहम दो याम न फजबा आइ जी अपेन दा ओरे जो आइ जी खरा हाउ दे हाइ तार हे दोन खाले जो
0: कई गी याम नु गाइ जाय ममांग द कॉल तो बिरंबा
1: ओ या लई आइ जो तो आइ बो फिल्म दो आ करो जु मिलाब जो आइ ना हम अबे जी नि तो आइ जा जे तो वन फोन जे रिंग चला मगन कद तो रो जे 2005 जी थांग द बदना ทางทางเดียวกันที่นั้นดิ้งยานี่เราที่จะเล่าผมว่าเราจะดูว่าสัตว์เราสัตว์เราจะตกไปตายหรือเปล่า
0: เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วก็ที่อาหารมันดิ้งยูใช่ไหมที่อันนั้นง่ายกว่าใช่ขลังก็ดีไม่มันนี่จะพี่ว่าอะไรอันนี้ยังไม่ค่อยทางกันนั่นต้องการทางกันนั่นที่มาใช่ได้ผมว่าเราคงเรียกที่หลับตาดิ้งได้ไม่ค่อยทางเรียกเลยอาจจะต้องคิดถึงว่าที่อาหารเราทางกันนั่น
1: ฮ้ยฮ้ยอะไรกี้ยำนะวันนี้ทราบว่าฟังจะไปยำนุ่งไงใจ
0: ฮ้ยฮ้ยยำนุ่งไงใจมาตุ้งตาบัดเสื้อตุ้งเล็บตานะทารมสรุปยาบีเราอุ้มมาตุ้งเดือดสมุกเล็บตานะทารมสรุปยาบีเราอุ้มมาตุ้งเดือดสมุกเล็บตานะทารมสรุปยาบีเราอุ้มมาตุ้งเดือดสมุกเล็บตานะทารมสรุปยาบีเราอุ้มมาตุ้งเดือดสมุกเล็บตานะทารมสรุปยาบีเราอุ้มมาตุ้งเดือดสมุกเล็บตานะทารมสรุปยาบีเราอุ้มมาตุ้งเดือดสมุกเล็บตานะทารมสรุปยาบีเราอุ้มมาตุ้งเด mu thing na kisi.

0: ว่าอย่างงั้นลูก
1: ซาร
0: ์ไอ้คุยสิงั้นบัวดินะไล่ว่ากี่กัจจินกวยายอมนี่ก
1: ็ไอ้บับตาจะเรซาร
0: ์สิบินยาดอลลาร์สวอร์ดลาวย
1: อพานิชา
0: ครีนูมันตรีเอเมเลมายามสิงสินมรอลมามัชากินีมนาวกินีวากรกินีนูครกินีทิกาไอ้สนไอ้เปลบจาน
1: ซานฮันกียางังสิงอาเซมนี่ไฮอาซาบนี่ไฮตอบกังบูโด
0: อ
1: ดูนะมะคารงกี่กิโลเมตรยังเคกิลัมบีเซมบกิดูมะคอยดาปี
0: ไอ้บ่ฮัดกินไฮริบลา
1: ซารังังสิงนูคอยเจดดนะซุมปังังงบัยวานิดา
0: ลาวินะฮาลุลาวินะไอ้นี่ลัมดัมซีมินิสเตอร์วอริซูบูมะคอยดาทิกาปีลบกิดัมตระประชาชนบ่ทาดนะประชากีมิฮุลุอินะการิบไอ้ซิบูมะคอยนงฮาลิตนะธัมกาตาวนบกิดัมตระไอ้ยังบิลไกทอกินิปะชาลุกทอกินิเอซโอเอนลอยสังกระบอยคันนี่มนตรีเอเมลินลอยเนทอกระบอยคันนี่กีบดกิเลยบากมางกะเดวิชรุปดีกีดนะสังกระกะเลยบากคันกะดะ
1: ซาร์ซาร์นตักปิริดุดิยัมซุมบาดะมอยซิดิซาร์จาบานจาบลายนีนามะทักมะคาดะกิคิตังทาดอกปิกิดระบดียุมดนงเมนะกัปซินเกเรคันนี่ดอลัมบีดะบอมพุงเกเรคันนี่ดออะมีกะโคมนะดันานออะพะมันนะซาร์ซาทอกเซนตอ
0: ไอคานาซุกิเตอะซุมบกิดงตะซีบกิบมิซังนะเตไ
1: อซาร
0: ์มะซิซีเอ็มดะซอยรมอบนีไอ้ที่ก้าพิบดนิยมสุนพีกันนี่ทับก้าพิบดนิยมสุนมาหาปนี่มาเสียมนี่ยารู้เฮริกดีเลยบอกประชาชนมีอย่างนั้นลาวทั่วมากามันตรีดกี่รีจายน์ตัวรักเองนายรำมัน
1: ซาร์ไอ้นายจะบรรพมชาดูอดุ้งตรีขันบีอุชาอดุ้งตรีขันบีดเรียสิกันอ้ำ
0: ตรีอะไรนั่งตัวโกนขันสิโก
1: อันนี้สุนหายจรวด
0: ซาร์มาซาพัตบมีทับก้าพิบยาบ้าหุ่นเด็กกันหาย
1: เอซาร์มาซาดีอันพบังงานนี่หุ่นจีกี้อังงานตัวซาร์ยอดชานะบังงานนี
0: ่เฮ้ไอ้หนุ่มชาพบายดีนังกี่ยูดชานะบุตรนัดที่เนี่ยมุสลิมอะไรสวยให้ตบสมานิดา
1: ซาร์ไอ้หนุ่มบ้าบอมเดชลูเร่งั้นไอ้กี่เอสโอที่ก้าดาร์กี่ก้ากามุกเนบมาช่างหิด
0: ออ
1: ะดูเดอมานอินจิเนียร์โอ้ดีนี่นะ
0: อ
1: ะดูเดอมาชาพัตติยารโอ้ยนายขัลลูเร่
0: พาร์กันไงมหุชากุนนะเนี่ยมันตรีเอเมเลสกินะพาวเวอร์เอ็กซ์ไซปังตุกตัววิ่งอาบมาตั้มเดหงจินนัตระบันี
1: ใช่
0: ไรท์ทูอินโฟมิชันแอค2005กี่มาตุงินะอินโฟมิชันปุ่นมักประชาพนมุ่งตานทุกตัวนั้นขังทุกนั้นกี่ไรโต้มาดูเลยนะบันนี
1: ่
0: มาดูเลยไอ้ที่มารุมบุษราตรบดีมีมตั้งท่าจลักปะตาช่วยดีเลยนะดีโอดีเลยนะช่วยบอกตัวเราดำนี่ก
1: ็สารมาสิฉันเบียดหัวมาเลยแต่หุ่นกันมีหิ้งชินมารัวละมาก็ชูชูเลยตั้งไปงั้นตัวสาดให้บีรำเนี่ยไปนะยุคสิ่งยุ่งสิ่งงาบที่เล็กน้อยมาบุตร
0: สิ่งนี้เหรอคันหายมันตรีเอชีโอเอร์กันเด็กขังอินมารุมปังหิ้งชินมารัวละมันเนี่ยวันอมผมผังกับสิ่งไงไอ้เปลือบจ
1: านยังเราหนูไม่ใช่นะเรื่องนี้มั้ง
0: พอเรื่องไอ้ก็ภายนอกสุดท้ายจริงกี่บ่เสียดูปากกูมาแล้วบ้าง
1: สุดเลยจ้าเรื่อง
0: ก็ได้ยังไงก็ได
1: ้สุดไอ้สาวกิชายนี่ม
0: าไอ้ยมุตสังเสริญพยากรระไอ้ก็ได้เนาะไอ้ก็สิบุกันนะน้องท้ายจริงเลยนู่นนี่ตัวนี้
1: ย
0: ัน
1: ตาดีก็ไม่ตัวสุดเลยจ้าสาวกิชายนี่มาขั้ววันนี
0: ้ยาเรื่องไอ้เบม่าไปดูป่ะนักเรียนให้แกป่ะลาก็เอ้ยนังบุญนี่เนี่ยลาก็เนี่ย